โยปะกันติปะกันสปะกันโยดูปะกันอนะวัตตามวัจเดียยูตันโนตันโนปะอนะละจายเดียดูดูดิบังคูคลาสดูอุตตะนามัวปะเกระลานวิสายังสะเกตเต

โยติสวันตุอิตตุอัมโมกปัสสะนะโลลาหิวัจจริตโตวะลีอัมโมยกาวันมันดังกัตโตจุอิตตุอันเดสาริยานาเอเต